0: กวาดีเอิร์ดกวาดีปู้มวยเวทท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานแน่นายรอกวันกอดท่าทั่วมีดาลามให้เต็มติงเอิร์ดลง
0: เย่ดังกวาดีบรอนยังก็กลิ่นปัตตังอาเทยาดีกอดทั่วมันจัง
1: ยันกึปการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเด็บกี่ปางเงินได้ปัดอาเท
0: เย่กอบิตาฮานาลิปีดังกวาดีปู้กลิ่นเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรื่องจานาลงนุบุงโกลงนุยูติมังเมกิโลกบรุกบรุกกดิมันจังน่าจีนมันฟ้าอัน
0: ยันทังถ้าลาหูลงเทอร์ปีร้อนกวาดี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลยบ้ามันนายกเดกับปุตโตอาซาตุโฮยังตามเอฮานาปะ
0: แบปุตโตอาซาดาชาเตดังกวาจีจีนยูเซอร์ฟิสบาอาวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนาดาเซอร์ฟิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตุลาเกยันอีวาวะเซอร์ฟิอาเซลาเกยันอาเซกาดอลิปีสังสังลิปิลิปีกายโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาฮูรุนเซอร์ฟิสมาคาจีเนื้อเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดก็เปิดไปกี้คูลคัสดันมือเซนจูชีฮานาไปยาเม่ลังส่งได้เปิดไปกี้ในที่พักลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวฮาฟิอาเซ
1: ปัตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซนั้นปัดดุบลุมวยจีลุมวยเดินปอนอวัยนั้น
0: เชฟนิวฮาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเช่ซิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮกิอาลุกสมาเวฮันปอน0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีคือได้มาตังก็เพื่อดูกียังเพื่อเต็มเพดึงเงินอุ่นพิษังเมื่อเนื้อคุลคัสเงินอาเซรุสักการ์ลีบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa.Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada.Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya, itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmizi.